นาชีเมื่อมังชีต้องนะฮือมันตั้งจันนี้นั่งมือน่าจะดูกลัวจะจุนูจะดูน้อยน่าจะดูสมุเบรลเลเบสติสัตุงโกกุตุชิจุมานติมะขังกุโอทังะขังะลิโอทิกตุกกตุโอคลัสุมะยะจันุทาชะเล

0: เมื่อไรแค่ขนาดต่อขนาดบ้างก็เนี่ยนิสซับมองเกี่ยวกับพอดีซึ่งนิสซับมองก็ถูกมาก็ตั้งขนาดไรแก่บ้าปานดักกระสอบส่งตาผู้ตั้มขนาดไรเนี่ย
1: ซึ่งปลาขนาดโตเคยขนาดไร
2: ขนาดต่อขนาดไรเนี่ยก็นอกขนาดตรงมุมตั้มอ๋อ
3: ลางมา
4: ลางมาดอขนาดตรงนอขนาดโตก็ขนาดอะไร
0: อามาตรงบ้านสิริบาตีเราข้างหน้านั่งเนอะบุญยี่หายนอกขนาดเราก็ตีกันเลยโอ้ก็เด้งเราก็สมัครเข้าไปอยู่สิงแล้วบ้านสิริมาตรง
4: เอามานอกรกพัดจกตรงสุดดี
3: เอาก้อนนี้ตัวอีบสับเจนรู้ไม่กังไม่แค่ตักบ้านก็สติมาลังนาย
0: โอ้ยองบุรุษยังอร์ตามสุดสายุงก็ล้อก็ลงตรงสเลย
4: ตัวข้องหน้าหันนี่ไปไม่เจอตามตัวชิมาลังยาก
3: ก้อนนี้ตัวอีบสับเจนรู้ไม่กังไม่แค่
4: เอาตัวจำสายนั่นเอง
3: โอ้ดีบอร์บอกาติกาติงตรงค่ะบอลรอสทั้งยังไงกันไงชาบอบอลรอหน้าจงอีเบกี้
0: เอามาเร่บอลตามยังไงด่า
3: ตาน
0: ี่อยู่
4: อังไม่เจอกันนานาชิงดี
3: ซาดิอากว่า
0: หินดีทอดทอดชาบาร์โรชาบาร์ทอกทอก
4: ซึ่งเช่ชาบาร์ก็ซึ่งที่ชงได้เอ้นอกาตั้มพันเลช่าบอลก็รู้สึกไม่อยากไปมันนี่ตั้งเงินนอกาบุฟังร้องน้ำตาลพันเลช่าซึ่งเล่อาบุฟังนอกาเช่กาเช่ยิ้วจนวันนี้อาบุฟังกาเช่กาเช่มาแล้วสบสุดตัวยังโอเตย์บอลตานาพันเลชิดด้า
3: เอา
0: โอ้มาสังยักกุยักสุกเลยปอลชิดบาสฮาริบก็ค่ะ
4: ปอลว่านามาอามากระดมกระดิ่งทั้งขบวนเนี่ยใช่โอ้กูปีมึงสิ่งไอ้ปอลดีปอลว่านามาโอ้อามาดึงนกทั้งน่ะ
0: ท่านี่อ๋อมึงสั่งมึงต้องมาว่าชิบันปอลสิ่งเพียสะนุ่งนกร้องการมึงปอลสิ่งเยอะด้ะสุรุงก็สารมึงต้องมาว่าชิบันปอลรึเพียสเลยการมึงกระดิ่งช้ารู้ก่อนจัดไปชิมาปอลอยู่
3: โอ้มึงสั่งสุ่ยยังตักปุ่นจุดการเรียนนกสุกยากก่อนเฮ้ให้เจ้าบอสตั้งต่อก็ต้องส่งเบบุสตักเห็นด้ะ
0: มามามามาให้มาตั้งนั่งตั้งมึงขาซะตาซาสิดามาถึงยังจงขับบ้าสามเนี่ยตั้งตั้มขันยิ่งกันซะละโอ้ด่าสิเนี่ยทั้งวันนั่งกันนายนอกจากตองเบยบอกบอกบอกบอกบอกเอาสีดอกประตูวันน่ะเนอะ
4: วันเดียววันเดียวสุขพอดีที่
0: โอ้ซาบุงเคอร์กอดมติดาอีตั้มทำนางเล่นน่าสุดตาเราหัวเราก็พักเก็บเบอร์หนึ่งอันนกก็สมัครทั้งกันนาย
4: ไห่ตั้มเนี่ย
0: โอ้อันบุษบาบอกถ่ายรถกี่จงค่ะ
4: ก็มาเอลังบุ้มมา
0: มุสุดีกระเดียดตีขาดจงไว้ตรงดีนอกเราพัดจงไว้ด้าตั้งปัจเจกทางการเงินเต็มพายาเรียงตรงกันเดียพายุตั้งพายังนั่นเอง
4: หินดีท้อท้อ
0: หินดี
4: ว้ามาน
0: ั่งดังสั่งเอ้บุฟเฟ่ต์จีนบอกซาตุมันเอง
4: ตีนี่จีเม่
0: ตัวเด็กกอดมติลอตาท่าเจ้าพัดจิตกิธาตัวเด็กดีกิธากระเทือพัดเดออืมโอ้มุสังบอกซาตุมันก็มุ่งหามสุดโอ้ชุชุปุ่นชนะนั่นเป็นเลขกอดมติปน
4: โอ้ตากบอร์สิมาเนี่ยค่ะ
0: ดีบอกเราก็สบายเลยที่เราก็ทั้งมานายกันนะโดนตาร์ตาร์ใครดียังทั้งลากปวนนางแค่ปวนเด็กค่ะตกนางแค่ตกเด็กค่ะต้นสื่อต้นสบายดีว่าต้นบายดีว่าต้องขายชนะแต่โอ้ใบกอลไม่ดีนางตั้มมาสกอลกอลลังจงค่ะโอ้อันบุษบาบอกสาวต้องมันต้นตาสายดีบอกเราดักตัวเราก็พูนยากุดีบ้าพูนยากูด่าสิ่งนี้ทั้งแรงเราก็เกเรตาวต้ามสิขายเนี่ยแกฮีอันนับพันกิจสั่งสองนัดตั้งแกอ๋อก็ต่อทอดทอดทอด
4: อ๋อสาหรือก้อนบุษบาบอกสาวจะกี่จงค่ะ
0: อ๋ออาสุกดีอาสุกดีนินบุ้งก็ตามค่ะมาซังอ๋อ
4: ยังรัชนินบอกอืมอ๋อหนึ่งเรื่องนกรถทั้งปุโรตีหามีเรื่องหนึ่งขนาดน่ะ
0: เอ้
4: ยังพิจิตรดีอมสักกันหามันซึ่งเรื่องนกรถทั้งปุโรก็กวนนี่ตีรอกตาหนึ่งดีก็เตะมาเชียนาปุโรก็ชาปนใบยักษ์ชุนนางก็เตะเชิงไปขี่นาวทั้งปุโรซึ่งจุดตะไคร้ไว้ตาท่านนี้ด้ะ
0: ชินีปาลีนาตอกอรันไปแค่เบลเคขนาตอกค้าน้องนีปาลีนาตอกปอน้องปาลีนาตอกมงตามกามงลามาเบลเคขนาตอกค้าน้องนาตอกปอก็ไปดิสึงตาบุกนาตอกขนาดมันนี่ล้อหรือทราบมงขนาดไรเปลี่ยนไหนสนาตาบุกหรือทราบขนาดไหนบูซอน

0: ขณะต่อขาน้องนิปานนิรุจังมองไปแก่
1: เวลาแค่ขณะต่อขาน้องนิปานนิรุจังมองไปแก่
0: ซึ่งให้นายจอตโนชินิปันดานอขณะในตรงในตาคุกใต้บุคคลสองรักน้ออันนี้ข้านิฮัมจังมองใต้สีใบยาเพลย์ชินิปันดานออรอนอมาทักกาจอตโนน้อฮัมใบ

0: ยังเส้นหนึ่งตินิกิชาหกมุรุกิยางากุลิทั้งนั้น
1: นึงข้าอากุลิอากุตอลามามังหุนิจงชิดีซาซาวุยนี่นี่กูนุพันเลสหามุกุริแค่นี่นี
0: ่โอ้หมอระจึงมานี่น้องซาซาวุยางบากุลิอากุตอลาทั้งบิชิตาลเบลกอกตาสเร
1: นนบ้านน้องนี่ซาซาวุยางบากุลิอากุตอลาเบระจงมิชัตตาน
2: รกบุคุนิตามอตาลิกบาลีตาลิกบาลีหุนิจงละเจ้าข้าน้องกูมามังอาหายมามังกุตุลัยจงละชิดีอาหกอมิชิบมายงจับไปมาเลเชสคลาชุกาอาหกมุรุกิยันละหิยานรกได้กิจติขันย์บุษารกนู้นนี่บุมข้าศึกนั่งชินนัยละท้าวมุยาสุนทรคายดิมิทรีเท
1: ตามว่าชุกพงศ์ศิริศิริวัลชุลัยตองไอเจ้าข้าลาศิลาเลียดันนรกทั้งวัดจีดีจันจะทำวัวจ้า

0: tahan kereng gatong. Sama-sama je, kum karana.
1: Ya, tahan kereng gatong tu.
0: Ii, kaham kereng gatong tu sama je. Oma tu, mami rok lagi, cuang macam macam cepat kerja.
1: เอ๊ะนายเนี่ยสามัญเจ้าสามัญสวงมาเจ้าไม่ต้องเนอะอาเดียสามัญนี่หนึ่งลายชิ้นตาแต่ไปเสียจ้าเอาบนเจ้าวันนี้เอาบนหนึ่งเนี่ยตาลายชิ้นออกมาอังวุสงก์ข้อกระดังตัวมาตัวงูบาดเจ็บพิลกอยาบไปฟุ้งสวากันจะสนาร์เฟนตาไม่ชิ้นหนึ่งลายเนี่ยชาชิ้นบนหน้าดีบุลงเบี้ยทั้งกันอาเดียสัตว์ตั้งนาฬิกาจี
2: ก็สามัญสวดบุตรพุ่นนุ่งละทักกระเด้นาย
0: อ่ะอเมริกาสองล้านนุ่งละเดียวบุตรต้องมันนั่งรักลูกคนนั่งละเด็กนี่เดี๋ยวสามัญหนึ่งดิเฮ้ยตาสามสิเดขึ้นนะสามีหนึ่งละเดียวนะอเมริกาสองคนเลยแต่หนึ่งเลยอ่ะไม่รักจ้าละชิ้นนี้ตาสมุทรสารังห์หลังทั้งหลังโอ้ก็ไม่รักจ้าละชิ้นนี้สามัญสามัญเจ็ดดีบอกว่าแค่ทั้งกันนั่งรักว่าเกลือทำให้ท่านังก็อ้าวเนาะอ้าวมาตัวไม่รักคือตัวไปสิเด
2: ทำไมชาวเลยไม่ชาวเลยเอาสามัยชาวเลยไม่ชาวสมบัติที่ท่านนั่งเองลามาคอลักเองเนาะ
0: ถึงแก่มาเราก็ทราบว่าชาวสามัยชาวเมื่อเจอสังทั้งหลายที่เนอะอาเมียสองชาวนันดีน่าพายเลยดี
2: เราชาวเมื่อไม่เคยพายันตา
0: แต่มาสกอบุเจียบสามัยเจอมาใส่มันในยี่ห้อหอยสับปะรดทุยทั้งดีทุยเยอะสามัยเจอทุยเยอะสามัยเจอทั้งก็อาเมียสองเจ้าคุณนพกาเลยพายเลยดีสังทั้งกาคุ้มกากำลังจะมาพายันตาอาสังก็

0: าเกื้อ
1: ชาวบงสาเนิบบาสยาน
0: ี
1: ่ถ้าไปดีอังตาบุญตุมาบาชาซึ่งหนึ่งอาสุดรกตาหมายเจ้าอยากช่วยตามผมเต็งไผมาซาอาสุดี
0: ทุกสิกิชนาจังนะไผแม่นี่เกื้อทุกหนากระเด็ดทุกขามังเลียง
1: ดอพอดีแก่ราสุขดี
0: กูบุญยอเกื้อดีๆช่องข้อบอกคือคืนเ
1: ออตามผมบอกบ่มาเตย
0: อุสรังว่าละลายบุละลายเชสบลาฮโนอากองคาริพายเลยมาแต่ตายองชานกตีอึงพวกตีบุญยูอึงตีน้องชินายาบอว่าละลายไม่นี่ทับปงหอบปงเชส
1: ตามบ่รองว่าทาราดีโนว่าละอยู่ในมังเขนบ่รองติกอันติกข้าคาริพายมันน่าคลึกขนาวจากะจากะบุละอยู่ตอนนี้ตัวฟันจาราจะชักเลยเชกเลยตัวบ่ขันละอยู่บีละยองตรงละคิวบ่รองอามาบาบุนายหรือมาให้บังนั่นนี
0: ่เอาบ่ตาก็ตอมมงนายยาชาดีตาช่องแรอาสักไอ้ลูกคงไข่อุ้ยไส้จองไหลชาบินยากติบุ้งคุกติขยเยอดีบีรอกปลาใหญ่เยอดอลดอลนายเลยแม่นี่ตาเชวสกังบุษไทรอกยามาดึงอามากะไรเยอสไรรองอบุรุษไข่มือถึงไม่ต้องเลย
1: อามุดดอลดอลทั้งชีดออังไข่ตามัวรูปตามุผุนุมือถ้าจะผุนุไม่จองตาอันตรงชีบชีตรงอย่างชินจอระรอก